วันสบายดีสบายดีขนาดสบายดีGood morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้ง Facebook ที่ว่าทั้งได้ก็ได้เนาะลูกวิดีโอแชร์ให้พี่น้องทั้งเมืองลาวทุกบอร์ดเลยจะฟังเพลงตัวนี้ม่วนเอลี่ขนาดเอออันนี้โอเคมันนี้มาพบกันเด้อขนาด It's a long weekend ทางประเทศแคนาดา Happy Labor Dayวันกรรมกรกับเซเมนค่ะเป็นภาษาลาวเนาะ so มื้อนี้ขนาดวันที่6เดือน September so ที่อันวันอังคารเป็นลูกหลานเฮาไปโรงเรียนทางพี่น้องมาพบขนาดเองคําตูดเกวงสายเด้ออยู่ที่วิทยุภาคภาษาลาวอยู่ทรอนโตประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาขนาดมาออกอากาศสดทุกถูกต้นสาวันอาทิตย์มีแต่วันอาทิตย์เด้อ 10:00 น. 11:00 น. getting cooler now สิอยากเย็นจักหน่อยขน่อยว่าเลยก็ดีเนาะอากาศก็สิเปลี่ยนเลยเด้แต่ว่าอันใบไม้กันเจ้ใบไม้ลังบอนเพิ่นกันน่ะได้ขน่อยลังบอนเพิ่นก็เพิ่นก็เปลี่ยนสีแล้วแต่บ่หลายปานใดบ่คืออันยามๆอันนั้นเพิ่นยาม so that October for sure ขน่อยเดือนตกต้นหน้าเดือนหน้าเดือนหน้านี่เต็มไปเลย yeah I have to listen to I don't know where don't make noise okay it's right hereSo, turn it off, let's still on. Okay, now. Yes, on. Yeah, it's a yam season for the Knoi. But today, one Knoi is not Thai. It's not Thai. Because Knoi is not here. So, only two more weeks the Knoi. The Tina, Tithu, and then go to the village.โอเคเนาะลูกวิดีโอเอ้ยก็บ่เห็นดอกบุเหลียวลูกวิดีโอเพราะว่าเพิ่นเหตุการณ์ไปทางหน้าพุ่นนะเบิ่งน้ําตกน้ําลงบ่ลูกบ่ so yeah ขน้อยยาดัสดาชาวันอันอากาศบ้านเฮาเนาะมันเป็นจังซั่น so บ่ได้ถ่ายรูปแล้วเพราะบ่ได้ถ่ายบ่ได้อยู่ Happy long weekend ขน้อยเอ้ย Happy Labor Day there's tomorrow's no job no school soAnd then Tuesday มันวันอังคารลูกหลานเฮาเริ่มไปโรงเรียนแหละลูกแฝดหลานแฝดทําเพิ่นกํากําลังอันนั้นอยู่เพิ่นเตรียมนั่นเตรียมนี่อยู่สบายดีโบรสบายดีโบรพันฮาวอายูกําลังสวะสวะเบนสวะเบียงเลยเนาะอยู่บ้านเพิ่นเอสกุนนาซะชุกุนยา good morning sit good morning it's getting cooler now though I can't wear this anymore though from well have to be next month though but I'm not going to be here next month okay says so only 2 weeks that's it I'm going to be back ขน้อยจ้องได้มาอันอกอัน November วันที่9และวันที่เท่าไหร่ขน้อยจ้องสิได้มานี่วันที่9 so จะแม่นวันที่November วันที่9โอ้วันที่15 November วันที่15จังมาวิทยุเฮาเด้อพอมา Monday เนาะ supposed to be yes วันที่9ถึก Monday so ตาย่าเนาะขน่อยเนาะไปอันคันสิว่าเล่นก็บ่แม่นไปอันนั้นเนาะว่าความจริงบ่แม่นไปอันแบบมวนซืนปะใดดอกเพราะว่าเรื่องอันสุขภาพน้องสาวเพิ่นบ่อยากสบายก็เลยพากันลูกหลานขน้อยพากันไปเบิ่งไปเอากําลังใจเพิ่นเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงจังซั่นนะมันธรรมชาติชีวิตของเฮาเนาะขน้อยเนาะชีวิตคนมนุษย์จังว่าหั่นแหละมีแต่ว่าหักแพงกันโอเคโอเลยหักแพงกันโซขน้อยเอ้ย let's see เนาะมื้อนี้ก็สิมีข่าวหลายอยู่เพราะว่าlet's see who said I don't know.

ับใจเด้อผู้ที่ส่งมาคนอ่านบ่ได้ปานใดนั้นเพราะว่าคันบ่อยู่ใน Facebook ก็อ่านบ่ได้อันต้องอยู่หั่นเนาะอยู่นี่สิบ่มีเวลาอ่านเพราะมาเฮามันหลายโซยาโซโอเคเนาะขนสิอ่านข่าวก่อนบัดนี้เพราะว่าข่าวอันที่ว่ามีการตักบาตรแน่แล้วก็ทิศหน้าเนาะทั้งวัดเราวัดนอกแล้วก็มีอันอันนี้มีขนสิอ่านข่าวทางที่ว่าอันข่าวมรณกรรมก่อนเนาะขนสัตว์เด้อยะลุงแสงจันทร์บ่ซื้อเพิ่นให้ขึ้นสวรรค์ชมสั่นผ้าเนาะคัมภีรวงศ์เพราะว่าเพิ่นก็เคยซัพพอร์ตวิทยุเฮาตะกี้เนาะอายุสังขารขน่อยไป But can we do no choice ผู้ใดก็สิไปบนเดียวแต่ว่า Let's see ขน่อยอันนี้ข่าวมรณกรรมเด้อพวกข้าพเจ้าครอบครัวป้าคำพันคำพิละวงพร้อมด้วยลูกๆหลานๆและญาติพี่น้องของคำพิละวงห่วมกันห่วมกับวัดลาวิรัตนารามขอแจ้งข่าวความเศร้าสลดใจถึงญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรอยู่ที่ใกล้และไกลทราบถึงกันว่าฐานลุงแสงจันทร์คำพิละวงผู้เป็นสามีเป็นพ่อเป็นลุงอ้ายพ่อมทางเป็นอนุกรรมการอุปถัมภ์วัดลาวิโรวันนารามนครหน่อยเนาะได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วตอนเสาร์อันที่ตอนเสาร์เวลา 7:30 ของมื้อวันที่2เดือนออกโทเบอร์ปี2026เนาะด้วยพญาติของผู้เกี่ยวเองรวมอายุได้81ปีเด้อขน่อยเด้อพิธีเพ็ญกุศลพิธีบำเพ็ญกุศลสูตรมัตติกาและพิธีสาปนกิจศพมีดังนี้เนาะแม่นสูตรอภิธรรมอยู่ที่บ้านเด็กขน่อยแม่นได้3วันแต่วันศุกร์วันที่4วันศุกร์เสาร์วันศุกร์วันที่4วันเสาร์วันที่5วันอาทิตย์วันที่6อือฮึ It's a today yeah.So วันที่เดือนนี้แล้วเดือนนี้ขน่อยขออยู่ตอนเริ่มแต่เวลาคัน 17:00 นกันสิแม่น 17:00 นตอนแรงเนาะอยู่ทางบ้านของเพิ่นขน่อยเคยวันเย็นวันเย็นยะวันเยี่ยมและเข้าคำหลบศพแม่นวัน Friday September วันที่11เดือนขน่อยปี2026แต่อัน 17:00 นฮอด 17:00 นฮอด 10:00 นขน่อย and 17 to 20เด้ออันนี้เนาะว่าจังซี่ซะว่าภาษาลาวเฮาเนาะแต่5โมง5โมงก็อันอย่า5โมงฮอด20โมงก็เป็นฮอด10โมงแต่วันสงกรานต์ The Funeral Service on Saturday September 12 วันที่10มันมื้อปงศพแม่น Saturday วันที่12อยู่เพิ่นจะเริ่ม Ceremony Religion ทางศาสนาว่าส่งไปก่อนเวลา12:30ฮอด3โมงตอนบ่ายเด้อขอหน่อยเด้อตอนบ่ายอยู่ที่ Elgin Mills CemeteryCremation and Funeral Home Center 1591 Elgin Mills Road East UT Richmond Hill So ดังนั้นก็จึงขอข่าวอันนี้ขอหน่อยเด้อขอข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าพิธีสงสการแล้วขอหน่อยทางครอบครัวก็ขอเชิญทานห่วมพระประธานอาหารที่บ้านผักด้วยขอหน่อยเด้อพิธีทำบุญใส่บาตรกระแจ้งแจกเขาจะได้จัดขึ้นในวันที่16เดือน9ออกโทเบอร์ปี2026ที่บ้านผักของเพิ่นขน่อย160 Edward Jeffrey Avenue Markham เด้อแล้วก็ For more information ขน่อย Please call I don't know this one a tattoo or do I'm not sure 647-300-3273 Date416-509-5712 คำวง647-998-8940นะขนาดเด้อซาชุดยะลุงเอ้ยไปอยู่บนดีฝนสุกจ้ะอื้อเพิ่นก็อายุยืนดีขนาดเอ้ย Yes So yep อายุยืนแล้วก็ต่อไปขนาดถิดต่อวันที่13เนาะวันที่13และที่ไอ้ก้อนอีเทียวันที่13ทางวัดลาวิรัตนารามของเฮาเพิ่นจะมีการทำบุญห่อขับประดับดินขน่อยเซินๆเนาะแม่นวันถือวันอาทิตย์เด้อพุ่นนี้เด้อโซยาโคเซินอันห่วมตักบาตรบุญข่าวประดับดินทางวัดวันอาทิตย์วันที่13กันยาหรือว่าออกโทเบอร์ต้นนั่นขอหน่อยอ่านข่าวอันวันที่มันเซปเทมเบอร์ขอหน่อยขอหน่อยบ่ได้ว่าออกโทเบอร์นะเนาะ

September แล้วลืมไปเด้อหันเดียวถอยเพราะว่าเรื่องอันนั้นว่าเรื่องอันต้นนานแม่นว่าเรื่องอีหยังขน้อยว่าเรื่องอันใบไม้สิหล่นซะดอกใบไม้สิหล่น so sorry กันขน้อยอ่านผิดก็ได้เด้อโอเคเนาะทางวัดเฮาวันลาเวรวันเพิ่นจะมีการตักบาตรเด้อขน้อย September วันที่13เด้อเดือน9ก็แม่นพ.ศ.2569 so เจริญพรมายังออกต้นยอดโยมทั้งหลายขน้อยเอ้อซึนทานข้าวห่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญข่าวประดับดินเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงขอหน่อยด้วยด้วยพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อเหมือนดังสาวผุนเฮาที่เคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลผุนได้บ่แม่นเดือนกันอันประเพณีเฮาจะแตะขอหน่อยเอ้ยโซจึงขอแจ้งข่าวมันยังนี่เพราะว่าทุกฐานที่อยู่ใกล้อยู่ไกลจงสละเวลาของฐานข่าวมาหวมงานทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ด้วยทั้งวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวหรือกระต้นกระพึกหรือเครื่องใส้ต่างๆในงานบุญตามแต่กำลังศรัทธาของฐานเด้อทางวัดมีเขาต้มให้บูชาขนอยุชีวัดลาเวรวันนารามอิบริโนส17969 Airport Road Caledon East สรรเสริญทุกฐานเด้อขน้อยอันนี้ next week เดือนวันที่13อย่าทางโอเคนะทางวัดลาวทรอนโตคือการเพิ่นกับซีมีLet's see. วันลาวชนโตผลกับซีมีบุญเด้อขน้อยเด้ออันพุ่นเยินไปใส่วันที่20 Let's see. I have to find it here. วันที่20 So I know sometimes it's really hard on the phone. It must be on this one. Once again เด้อขน้อยเด้อ Once again เบิ่งอันนี้ก่อนโทษเด้อคำบรรยายหลายเด้อขน้อยเด้อเจสุบันขอบใจเด้อเจเด้อ So yep. Let me see ก่อนต้องไปอ่านพ่อแม่พี่น้องเฮาWho's that? I'm not sure, bro. What are you talking about that one? I don't know, bro. okay, Manola. สบายดีเอื้อสบายดีขอบใจเด้อขอบใจหลายๆ I don't know what you're talking about, bro.Oh, Saswan, good morning, bro, from Buffalo. Let's see. Yes. Oh, my goodness. Sukunya, I love you so much, all the heart here. love that. เบิ่งก่อนขน้อยอันนี้นิดแล้วจังหน่อยจังมาว่าอันนะขน้อยโอ้ยบ่ได้คอ W, that's what I, W-I-G, Naga, oh my, Naga, I never had to see it goneโอ้ยคนน้อยนะมาเก่งเทะลินคันสิบอกเพื่อนเอินฟุตบอลอยู่นี่แต่บ้านทำเป็นซอกเกอร์นะคนน้อยเนาะโอเคเนาะแต่เบิ่งอันนี้ก่อนคนน้อยสิอ่านตัวนี้ก่อนเด้อ let's see where did I put it oh here right here คนน้อยทั้งวันเราอันทั้งวันเราทรอนโตเด้อคนน้อยนี่วันที่19เด้อว่าจะเซิร์นห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาผาบุญผาป่าสามัคคีวุฒิธรรมพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นข่าวกับรวมทั้งคณะผู้อุปถัมภ์วัดและผู้ทุกคนวุฒิที่ปรึกษาคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอเจริญพรเสื้อเซินฐานพุทธบริษัทผู้ใจบุญและเลื่อมใสในพุทธศาสนาต่างๆห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก้องผ่าป่าสามัคคีเด้อขน้อยเด้อเพื่อทอดถวายให้บัดเล่าชนเจ้าเพื่อทอดโฮมมูลศรัทธาจตุปัจจัยเพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์และก็ซ่อมแปลงหลังคาวัดและห้องน้ำที่กำลังเพเพิ่นว่ากำลังเปเพและสุดโทรมตามการเวลาขน้อยกบมื้อที่ว่ากำหนดจะมีนั่นแม่นเด้อขน้อยในวันเสาร์ซะสะเดเซปเทมเบอร์วันที่19ปี2016มื้อตั้งเด้อขน้อยมื้อตั้งกองบุญห่างหากะเตรียมจุปจตุปัจจัยโภชนาการและเครื่องไทยทานต่างๆเวลาอันนี้วันอาทิตย์ขน้อยวันอาทิตย์เซปเทมเบอร์วันที่20ปี2016ตักบาตรถวายพระดาหารและทอดกองผ่าป่าสามัคคีฟังธรรมเทศนาเลยค่ะประธานอาหารสามัคคีด้วยขน้อยเด้ออยู่ที่สกูลจิมซิงเกิล30กอสเฟรดบ่อนห้องเฮียนด้วยขน้อยเด้อบ่แม่นอยู่วัดโดยเนื่องเพราะว่าอยู่ห้องเฮียนเฮาเสาฮอจึงได้อุโมก
จึงได้อุป

0: ข่าวอันเป็นกุศลนี้ให้ท่านผู้ใจบุญที่อยู่ทางใกล้และไกลได้ทราบทั่วถึงกันเด้อขอหน่อยสาธุเจริญพรพร้อมด้วยเมตตาธรรมขอบใจขอบใจขอหน่อยอาจารย์สมพรจันทวงศ์เจ้าอธิการวัดลาวชนเจ้าและกฐานพงศักดากองวงไสประธานอุปถัมภ์วัดลาวโทรอนโตและกฐานบุญลอดธรรมวงศ์ผู้นำพาคณะเจ้าภาพจ้าถูกจ้าถูกขอหน่อยเอ้ยขอให้อันมีจิตมีใจเหลื่อมใสให้ทุกฐานจงอยู่ดีมีเฮงจุกทุกฐานก็สิว่าอะไรก็ดีเนาะอย่าสวมอย่าสู้เจ็บอย่าสู้เป็นเด้อขอหน่อยเด้อเอาแต่แนวดีๆเอาแต่แนวอันยังขอหน่อยอันบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้ไข้ก็กินยาเด้อคันสิว่าอะไรก็ได้เฮ้เม้กุดมอร์นิ่งซิกุดมงเออดำใต้เพลงที่3ของลูกเด้อลูกเด้อเพลงที่3ลูกจักหน่อยเด้อจักหน่อยอันเมนของลูกเหมือนของลูกลูกลำไส้เพิ่นมองหมดเอาขนาดสิว่าเรื่องอันนี้ Let's see what's the name นี่ลูกหลานเฮานี่นะ I didn't see it here I don't know where I download I'm going to say something about the little Oh my they're so smart the little one they're so good at this though it's a soccer ขนาด you know what we say it's soccer right but here we call it footballIt's a W-I-G Naga. Oh, right here. Let's see. Yeah, W-I-G Naga. Wow, they're the best. Some say, congratulations, little one. You are the best. You are the best. But men pen pen champion เลย บ่ คนอ คนอ ก็ บ่ ได้ บ่ ได้ follow ปานใด แต่ เห็น ว่า พี่ น้อง พี่ นุ่ง เฮา เพิ่น เอา คืน share กัน คืน Wow, they're the best. คนอ Oh, so proud, you know. We're so proud of them, though. They're just like kid under 13 years old, I think.That's why นี่น้อยนี่น้อยมาเก่งแท้ขนาดเห็นพุทเตะขึ้นว้าวนี่เราช็อตเดี๋ยวขนาดช็อตคลิปบางคนอันเพิ่นอันนั้นเนาะเพิ่นอันเพิ่นเอาใส่เบ็ดเทว่าเพิ่นตัวใดเพิ่นตัวใดสิว่ามียังขนาด the best นะเพิ่นเอาคลิปแต่ใส่ว้าวขนาดเพิ่นอยู่แต่บ่หลายเพราะว่าหนึ่งมาขนาดกระโบเรื่องอันมียังเรื่องอันนี้กระโบปั้นใดเนาะเขากระโบมีเวลาส้มเซยอืมการส้มเซยทุกฐานคือการมีน้ำจิตน้ำใจโอ้ลูกหลาคอยให้ดังๆเด้อดังๆตื่มขึ้นตื่มขึ้น so let's see ขน้อย yes I don't know where should I go did I miss anybody ขน้อย yes so not nobody miss เนาะอันสุขคนเพราะว่าอยากเซสบายดีเพื่อนสุขคนอืมเพราะว่าอันนี้กับเวนตานี่เบิ่งใครบ่ได้มีแต่ใกล้ๆมันสิจักได้เบิ่งตาเพราะว่าเขาน้อบ่เสียแสงตายาวนะมีแต่ว่าชั้นสั้นน้อยๆว่าสิจักใส่เบิ่งจังมันเห็นดีตัวนั้นบ่อยากเห็นดีปานใด so โอ้ยฝนตกหลายบ่ลูกโอ้ยแม่นแท้เนาะแม่นก็ว่าน้ําลูกน้ําหลานอยู่แต่ว่าอยู่เวียงจันทน์บ่ได้ตกได้ลูกเด้อ so เพลงของลูกเมนโตอันนั้นเด้อเมนโตที่จักหน่อยทุกที่3แต่มีของพี่น้องทางอันคำพรบอกทางออสเตรเลียจะเป็นตัวที่4มื้อนี้มีเพลงหลายก็เลยว่าให้กันฟังกันเนาะขอหน่อยเนาะโอเคเนาะ Let's see what they said Oh bro you late แล้ว I turn it I play your song already so no so อันเพลงวางหนึ่งนี่นะม้วนหมวนขน่อยเพิ่งก็เล่าโชคดีโชคดีได้เปิดสองเถื่อเพราะว่าอันนั้นนะมันซิสเต็มเฮาอันมันอันเทิร์นออฟแล้วเถื่อเป็นน้ำอียังขน่อยบรรจักตัวนี้เนาะเป็นน้ำอียังเนาะก็เลยนั่นโอเคเด้อลูกบินเดียวเพลงเจ้านี่เบิ่งดูครับจุไรดาวก่อนคือลูกเพลงลูกคือมายาวแต่ลูกฮะso เพลงลูกวิเดียวเพลงอีหยังนี่วิเดียวเอ้ยสิได้ปะผัวนอนแม่หญ้านี่แหละแม่หญ้าบ่ดีบ่แม่หญ้าบ่ดีก็อดเอาลูกเอ้ยเฮ็ดจังได๋แม่หญ้าเฮาพูดนะเพราะว่าเขาต้องบ่เอาตัวนึงนี่นะบิกินี่มันจะอันนั้นจักหน่อยก็เลยว่าอันนั้นก่อนเดี๋ยวลูกวิเดียวเด้อ
1: ได้กินแล้วข้าวนี่ล่ะ
0: เออโอเคเด้อ
1: ได้บ่ได้กินข้าวซ้ํามักไสกูหลายบ่
0: โอ้ความว่าคน

0: Fairchild Radio, Toronto.
1: Why, more lie, can I more lie? Well, what happened here is not nah.บางลูกคนร่างเชื่อมันบอกอยากอันนั้นนะ something's wrong today though I don't know why บางก็ได้ okay so can I hear yeah have to look at here if I can you know if the voice มันขึ้นเนาะเพราะก็มีลายแนวอยู่ร่างเชื่อมันก็อันนั้น okay เนาะขน่อยเนาะอันดําใต้ลูกเปิดเด้อจังหน่อยเด้อเป็นเพลงลูกเด้อลูกเด้อ so อีเมย์มาแชร์ให้ลูกอยู่แล้วมันบอกขึ้นลูกละ I don't know บ่ฮู้ว่ามันเป็นหยังso yeah เพิ่นส่งให้แม่อยู่แม่ก็ยังบ่ทันตอบเพิ่นอยู่พอ let's see good morning Anna dear happy belated birthday though congratulations whatever you got my goodness must be luxury huh sis all the best คนงามคนใจดีได้แต่ของขวัญดีๆน้องๆเนาะ so I like thatใจถาดอะไรตาด so sweet be happy okay sweet okay okay น้องคนน้อยว้าวเลยกันเด้ออืม so ว้าวเรื่องอันอากาศอันนี้คนน้องซิว้าวเรื่องอันอะไรกับบ่ได้คนน้องบ่ฮู้ปานใดเรื่องที่ว่าคนน้อยอันลินฟุตบอลwhat they call here is a football right but bad name in soccer อันเตะบ้านหั่นน่ะอันเก่งหั่นน่ะเอาซมเซอร์ซมซายว้าวไปแล้วก็ไปซะบัดนี้ขนาดสิว่าต้นไม้ว่าต้นไม้นี่เนาะเมติว่า so today is long this week has to say this week tomorrow it's no job no school with it but ขนาดเอ้ย Tuesday วันที่8 just make sure everybody ขนาดเด้อเอาลูกเอาหลานไป sometimes คิดผู้ beginning ก็มีไปโรงเรียน preschool kindergarten something like that no pre kindergarten ขนาดก็ลงใต้ลงเหนือเพราะว่าลูกหลานเฮาก็ใหญ่แล้วนะก็ไปส่งกับเบิ่งเด้อขน่อยเด้อเพราะว่ามันของธรรมดาเนาะแต่ว่าอันแต่ว่าหาเบิ่งอาหารหวานข้าวให้ลูกให้หลานเฮาต้องพอไปจังซั่นเพิ่นต้องมีสนะมีอาหารนําอะไรแล้วแต่ก็ only half a day ก็มี not 4 day I think maybe kindergarten at 4 day I don't know now maybe they change มันดนแล้วเนาะแต่ลูกแฝดท่านพวกขน่อยก็ลืมขน่อยก็ลืม something maybe and kindergarten pre kindergarten something like that maybe ครึ่งมื้อบ่จังได๋ก็ลืมอยู่เพราะว่าอันมันดนอาจจะเป็น full time ก็มีเดี๋ยวนี้เนาะเด้อเตรียมเด้อผู้ใดได้ลูกน้อยนั้นอันนี้ใกล้แล้วมีหลานก็ยังไปอัน high school แล้วทีนี้ก็มีแต่ว่าไม่เท่าก็ไปส่งไปหับมีแต่ได้แต่จะไปส่งไปหับแต่ว่าในพี่นายังบ่ทันนั้นเถื่อขน้อยลูกแฝดเป็นยังขับรถมดโหลดบ่ได้แต่ว่าปี2028นี่เพิ่นสิขับรถนี่ก็สบายหลายแหละว่าเพิ่นขับรถเองแล้วให้เพิ่นไปเองชื่อมื้อนี้เพิ่นก็ยังว่า grandma can I learn how to driveNo, ลูกหลาน no เพราะว่าอยู่นี่ขนาดมัน against law ได้มันยังขนาดมันเพิ่นมีกฎหมายคันเฮาสัมสุเพิ่นสุเพิ่นต้องไปเฮียนเฮาจองให้เพิ่นได้ซั่นนะสั่นบ่ได้โอเคมาสิเปิดเพลงอันนี้ให้เด้ออันนี้ Let's see อันใต้มียังลูกสื่อลูกใต้ดําซั่นบ่ลูกฮะเออดําใต้โอ้ยแม่ก็ดําใต้โอเคไม่สิเปิดฮันนี่ซะเพราะว่าเวลาเฮาขน่อยอยากเปิดแน่เพราะว่ามันมียังพี่น้องเฮาอยู่ออสเตรเลียอีกเพิ่นก็ส่งมาให้โอเคเด้อลูกเด้อเอาเพลงตัวนี้ให้มียังเพิ่นว่าอยู่ไสก็เจ็บบ่ซั่นบ่มียังก็อยู่ไสใจก็เจ็บเพิ่นว่าเป็นหยังแล้วขึ้นมาเจ็บแท้โอเคเด้อลูกดําใต้โอเค that's for you here where is that number two, I have to go. Yeah.

อนหมดหลายขนาดขอบใจลูกลูกเราไตหลายๆลูกอ้าวดำไตอีแม่โอ้ยแม่นี่ลูกไอแม่บ่จื้อสื่อปานใดเด้อนี่เด้อดำไตดำไตขนาดเพิ่นฮ้องนะฮ้องเสียงหวานหวานหลายแต่ว่าไปบอกหมายถึงว่า sorry ลูกมันแซ่ดนะลูกเศร้าโศกพ่นไม่มักเพลงม่วนๆแต่นี่ก็ฟังแล้วกันเนาะมีลึกซึ้งลึกซึ้งดีลึกซึ้งนะหมายถึงว่าลึกซึ้งขอบใจเด้อลูกขอบใจให้เสียงหวานตลอดตลอดเด้อลูกแห้งๆเด้อโอเคเด้อขน่อยเอ้ยอันนี้ก็สิว่าเลยกันเนาะเวลาก็สิบ่หลายขน่อยมีเพลงกับน้องกันย้อนขน่อยอยากเปิดให้อันนั้นแน่เพราะว่าเพลงเพิ่นส่งมาเพิ่นฮ้องพ้องพิเศษก่อนสิได้ฮ้องบ่แม่นธรรมดาเนาะขน่อยทั้งเหือทั้ง

ทั้งเสียงดีเสียงม่วนด้นตอกด้นตีเข่ากันหลายก็เลยว่าเอากำลังใจให้กันนะกำลังใจให้กัน so yes ก็หน่อย okay no just make sure that everybody turn อากาศก็สิเปลี่ยนแล้วไปว่าแนวใดที่ว่าเฮาที่ว่าหักษานุ่งเครื่องอุ่นๆเด้อนุ่งเครื่องอุ่นๆแน่คือบ้านคือลูกอันดําใต้เว้าอยู่เมืองลาวลูกเป็นเดียวก็คือกันเนาะพออยู่บ้านเฮาฝนตกหลายหลายตกแท้ตกว่าน้ําท่วมบ่ลูกบ่ว้าวขน้อยเบิ่งเนปาลโอ้ยหมายกูน่ะขน้อยบ่อยากเบิ่งเลยไอ้ชื่อว้าวนอนซื่อๆบ่นึกบ่ฝันอันนี้ชีวิตคนเนาะขน้อยเนาะทะลุทลายทะลุทลายบ่ภาษาลาวทะลุทลายไปอ้อโซเซดอันนี้ก็ได้I don't know what to say, but that's life. No, no, no. How harm? But I tell myself, "Cause what? One leg. Fire can harm. That, but what harm? No, no. Gandan, lie, gandan. Pun, pay, le, pun, kabo, son, how, le, su, sa, pay, le, non, you, pun, kabo, ao, non, pun, kabo, pay, le, thang san, na, ni. So sad, you die, na. What can I do? Okay, bang, look, no, cause, see, ani, kon, te, I got this one. This one. Bang, how about this one, no? Is that this one? No, yeah, this one. โอ้ยต้องได้จดถ้าป่วยเพื่อนจะได้ถ้าต้องได้จดให้เพื่อนเขาหน่อยยูซิลีสมองเนี่ยเขาหน่อยอยากให้รู้จักโอเคโอ้ว่าจังหน่อยว่าจังหน่อยแล้วสิเปิดเพลงอุ้ยบ่ได้หลายนาทีก็ดีเพราะว่าเปิดไปกับคาซิเมิร์ดแล้วว่าโค so that's why เขาหน่อยธรรมศาสตร์เนาะ how nothing we can do we just มีแต่ถ้าเรายังเฮายังอยู่เป็นคนขนอดมีแต่หักแพงกันหักแพงกันบ่เอาเครียดเอาสั่งให้กันคือขนอดว่าอ่อนแล้วมันบ่ดีเด้อมันบ่ดีหนึ่งมาห่างกายสมองเฮาหัวใจเฮาคันเฮาเครียดไปบ่แม่นขนอดว่าบ่มีเครียดขนอดเองก็มีแต่ว่ามันบ่อยากดีเนาะก็เลยว่าเฮาฟังธรรมะธโมเดี๋ยวนี้สลายอยู่ใน YouTube เพิ่นมีมืดเพิ่นสอนเฮาหรือว่าอีหยังก็ดีJust let it go, let it go. เอาชีวิตทำวันขนมวนหลายอายุสำนี่บ่เพิ่นว่าบ่ให้บ่ให้อันนั้นหลายบ่ให้อันนั้นหลายแล้วบ่ให้ว่าเฮาอยากหั่งอยากมีอันอยากอีหยังมีแต่ว่ากินนี่กินหลายได้แต่ว่าให้ระวังเด้อกินนี่ต้องระวังการกินเพราะว่าจะกินหยังกินได้บ่ได้กินได้พุ่นนะขน้อยอยากกินหยังกินได้แต่ว่าบ่แม่นว่าโอ้ตามใจก็บ่แม่นเด้อเพราะว่ามันเฮากินได้หมดเฮาสิตามใจก็บ่อันนี้เว้าความจริงนึงมาขน้อยเว้าเรื่องสิเว้านิทานจังหน่อยอันนี้เนาะอันนี้แม่ของขน้อยเองเพราะว่าเฮาเพิ่นมีลูกอยู่พี่เนาะเฮาซัพพอร์ตเพิ่นเฮาเบิ่งแง่หายังตามใจเฮายันเพิ่นถูกเพิ่นจนโอ้ยเพิ่นกินนะกินนานๆขน้อยกินมีหยังอันโอวันตินบ่อยู่เนาะโอวันตินเย็นหั่นนะแบบว่าno no ice coffee นะขน้อยแปลว่า coffee อัน coffee เย็นนะใส่น้ำก่อนบ้านเฮา no ice coffee กาแฟนมเย็นกาแฟนมเย็นโอเคกาแฟนมเย็นเพิ่นบ่ใส่แต่กาแฟได้เพิ่นใส่โอวัลตินนำโอ้ my goodness ขน้อยไปซีมเบิ่งไปนะเพิ่นไปกินว้าวหวานจนขมหวานนี่จนขมขน้อยก็เลยบอกว่าโอ้ยแม่เอ้ยจะชุกินพูดตุ้มมันหวานนี่เฮากินนี่จนบ่ได้เพราะมันขมมันกายหวานเพิ่นว่าก็ถืออยู่ก็มันขึ้นกับเพิ่นผู้มักโอ้ยเพิ่นว่าบัดคอกแข็งเลยบ่ได้กินหั่นน่ะบัดนี้ก็คอกแข็งเด้ไปแล้วเด้ไปแบบสิว่าเพิ่นไปนี่บ่มีหยังเพราะว่าบ่จักไขมันบ่จักน้ําตาลบ่ขน้อยเบาหวานมันยังมันขึ้นบาดเดียวไปหาเพิ่นก็บ่ทันฮอดแต่เดินย่นว่าได้เท่าใดขน้อยแม่น7 8ปีแล้วบ่เนาะคันสิว่าจังซั่นซะว่าพืชว่าพืชกันอยู่กันกินไปว่าเฮากินได้มันได้แต่ว่าระวังห่างกายพอเฮาอายุซํานี้แห้งกินระวังบึ้งนาทีก่อนแห้งกินระวังหนึ่งมาอันมียังภาษาลาวขน้อยหนึ่งมาอัมบดกะซาเพิ่นว่าเนาะบดกะซาน้ำมันเพิ่นเอาบ่ได้อีกเด้อขน้อยน้ำตาลนี่ระวังน้ำตาลสำคัญเด้อน้ำตาลนี่ผู้ใดเป็นเบาหวานขน้อยคือขน้อยไปนี่เนาะคือหน่อยไปทราเวลลิ่งเฮาไปนี่อายุซํานี้เฮาต้องซื้ออินซรังเด้ซื้อประกันภัยจัสซินเคสเฮาล้มเฮาหยังเนาะคนเฒ่าสงสารนะเฮาเจ็บเฮาเป็นแต่ว่าผู้ใดเป็นเบาหวานนี่แพงขนาดเพราะมี history เพิ่นต้องถามว่าในของอันของท่านของอัมพิสังคอ sorry doctor you know doctor ต้องมันมีอยู่ในอาหารต้องว่าให้ระวังกันอยู่กันกินเด้อเอาเปิดเพลงตัวนี้ก่อนสิเปิดเพลงสิส่งหาอันน้องซายอยู่ออสเตรเลียเพิ่นนอนแล้วยามนี่ขน้อยยามนอนได้อยู่นี่เด้เดี๋ยวนี้เพิ่นกลางคืนของเฮากลางเว้น

โอ้ขน้อยเวลาก็สิได้หมดเลยดิเด้อก็สิเว้าแล้วก็ยังยังน้อยหนึ่งนั่งน้อยหนึ่งสิเว้ายัง6นาทีจังซั่นนั้นเพราะว่าขน้อยก็สิเปิดเพลงเพราะว่าพี่น้องเฮากัมพูชาเฮาเพิ่นสิเข้ามาเฮาต้องเอาโอกาสให้ซุเพิ่นหั่นนะแล้วขน้อยขอบใจหลายๆขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจเจสวันขอบใจโปรพันธ์และขอบใจเมขอบใจอันลูกดำไตบินเดียวว่าขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจหลายๆโซสิได้ไปสิได้บ่ายเปิดเพลงตัวนี้เพราะว่าจนเพิ่นเข้ามาเฮากับสิยากเนาะก็เลยเอาโอกาสให้เพิ่นคือกันให้เพิ่นมีให้เพิ่นนั่นละสิให้เพิ่นได้อันเข้ามาไวๆแล้วเฮาก็สิเนาะๆเพิ่นก็สิจัดรายการจังซั่นจังซี่มันก็เนาะมันคงอันเฮาต้องอันคือเห็นใจกันอยู่ดีมีเฮงรักษาสุขภาพเด้อเจ้เด้อให้อยู่ดีมีเฮงให้กินแซ่บนุ่งเครื่องงามเต็ดลำกับหมู่กับน้องกับหนุ่งเด้อเจ้

Jade, thank you so much. The Jade, I gotta go. The Jade, so okay, can I? เปิดเพลงตัวนี้เมื่อเพลงตัวนี้เขาก็เสด็จไป Let's see what number here. I have to see number two. Okay.

ังไปเลยก็ทำสมัยทำไมน้องต่อตาตักใจตกเก่านั่นไงต่อตาตักใจตกเก่าอะไรพวกเราได้คนตักสายนี่ก็แมนเด็กคนยาวนี่มันใจก็ไอ้แดงด้วยไงไอ้เด็กตักใจตกเก่านั่นเมียลูกสองจีบเมียรวยด้วยหลักนั่นองเจ็ดเว้นลูกครูมึงตักใจตักเต๋อตักใจตกอันใดลูกครูไม่ต้องให้คนสาตาตักใจตกเต้าหยกเย็นตกเต้าเต้าไหวยังสอบประกอบไปนั่งกระทาตกในกระทาตกโลกเหนือข้ามทับตาน่าลุงสมัยธรรมาเด้สมัยกลางเนาะบางไอ้ตอนนั้นเมียนเต้เมียนตักเต้ตกนู่นไปอ่านตกตกจำปันตะบอลลื้อเจ้าหักด้วยตกตกจมือไอ้จมหน้าจมือปวดจังตกมือที่จังตกกินยีฉันมันประยักษ์ในชีวิตของตะคงอาบูนายุติท่ออาวตาอาวันติยะอาลึงอาเลียบอาโลกอารุณอาริยะอายุนิสอมนาสิการะมันตึกเป็นมนุษย์บางที่อสอเนโรโยโลโวโรจังนิดตัวถึงเมียนสมเลนอสออาโคสะท้องคืออมนุษย์ก็มนุษย์ก็อายุติท้ออันพระอายุติท้ออวัตตาอันพระอวัตตาอาดึงอันพระอาดึงหลักโดยชนะตัววิ่งนี่อาธรรมะโดยสนับมันด้วยนะโอสาโอสาไม่ติดจบสั้นจะบอกอันจังไออันอะไรไอ้ลูกจังไออันอายกอายกที่ท่อจังไรคือลูกท่าฟ้าโอสาวันอันคนเอาไปดูมันเตียงได้โลกโลกโลกดึงวนมันเตียงเตะแต่น้ำมาโลกผมดังเจิงบรรลุดังท่าพระออแอนตกโดยเจตต่ออาคูสักน้ำเยื่อตามสำลักระบอกมาเตะว่าตามตัดฉบับเก๋

ลยสักจังห้องมันประกาศโคสักโคสักเต้ลูกค้าที่โคสักโคสักมีมุตตะคือรู้พักโคสักนี่นะโคสักแห่ส่องสตรัสกิตุกสักจังห้องอีตัวโคสักที่จะตะเวนบุกตีเนี่ยคนเราตอนนี้ตะคอมนี่ยื้อไปโจ้ตุกน้องไปเหยียบต่อต่อเลยจะแจกเนี่ยบ่บ่บ่ลูกจังมันจะแจกต่อละมอยปอกมอยปอกนั่งบ้านยื้อเนี่ยตามเจ็ดเดือนบ้านคืออ่านจังนะแต่อ่านอ่านละเอียดจังนะอารมณ์นี่จังที่พรำดูอ่างแม่อ่างแม่ให้กระดาษห่อราลูกโซ่นี่ก็อันตรายแน่ลูกนั่งหนักเลยแต่โดนมาได้บานจึกเกี่ยจังทีนี่ก็เซเมียนมูเซกจอนเนื้อลืมโม่ตาเนื้อลืมโม่เด็กชนะตาเปียกตัวหายไปจะทำมันท่ามะคลายแกล้งท่าหม้อผมหม้อเมี้ยสอบไปนกเต่าสกัดไปเลยไปอ่านหม้อวัดจอถัดจอเหมือนจังไงร้อนหม้อตะคำไม่ได้ถึงมุกตัวเจี๊ยดเนี้ยตัวจิตเจี๊ยตัวจิตอ่างแม่เหมือนจังไงรอให้บ้านยี่กี่สำลักตัวนั่งเตี้ยขมายมันสำลักคลายแกล้งไปอ่านหม้อเก่าดาทอว่าจังได้ไกลเนี่ยในมันยกตัวทักดาทอเรียอันนี้สรุปได้หลบสำนักคอยสรุปมาที่ตาไอ้รถเล่นเชิงของเราเนี่ยคือเปลี่ยนนี่มันจะเปลี่ยนอีกสักมุ้ยมุ้ยมุ้ยต่อไปเป็นรถเล่นจังรถเรียนปารังรถเชิงครูเรียนดงเล่นกระดังแม่ปารังก็เล่นดิฉันแม่ปารังก็ไอ้อัตราจะทำมันยิ่งน้อยไม่เกี่ยวโอเลี้ยงไม่ต้องดักเซโอรถประจำดักเซอันจังไม่ต้องทำโซเลระเมื่อได้อ่านทำโซเลระแล้วทำโตเลระออกเชลส์อ่านออกไตส่วนลดแรงน้ำเกล็ดนี่เปียกที่เวจังกิจเอาตายจังก้มชะมัดเลยแต่ชะมัดว่าน้องอ้อยสารจะเอาที่ตายจังดูยืนบนเย่อใครต้องยืนชายใจต้องบัดเป็นน้อยบัดกิจตั้งยืนเจี๊ยกรมจิ๋มนุ่มเจี๊ยสมาจิตหากาดีมีเสียงได้สะเอ้เธอเจอไอ้มันได้จะสะเพียหรือปกกันเนี่ยกรรมการน้องอยู่มองยืนจิ๋มเจี๊ยจับทางบัดกิจสมรักสระเทยนี่บาดมาตามเยอะไอ้เธอวัจนานุกรรมไอ้เธอไอ้นั่งวัจนานุกรรมนั่นเหมือนนึกประเดี๋ยวนาเธอหรือก็อิจฉาเธอถ้าอิจฉาเมียนประเดี๋ยวจะกรรมเมียนเนี่ยประเดี๋ยวจะประกาศไอ้เธอมาไปเธอหายจังบอกเบาหนังขอกเตี้ยนั่งขาตามไปทั้งอันนี้มีระบอกเลยตัดตัวดึงเชิงยังดึงจับดึงดอกต่อรังดอกดึงนุ่งเท้าไม่ได้ดอกปีโปรเฟสซ่ามันมีพลังมันทั่วท่าสักมันทั่วท่าสักในใจยังตาเบลอต่อรังอ่านอ่านเบลอนั้นปัจจัยนั้นสุขินั้นหน่อยอ่านอ่านเบลอปลายถักคู่ถักกบไม้ถักแบ่งคู่น่ะอ่านบางโดยบรรลัยยืนถ้าตับแตกถ้าอันนี้แยกต้องก็ถ้าเต้าอย่างโดยถ้ากาเต้ายังยังกาเต้ายังอันนี้คู่ทั่วบ้านยังคนจะนิยมอันนี้คู่สี่บ้านโดยปารังว่าอาบเลือดนี่อาตมาว่ามันนักที่บรรลุยุทธ์จะจบอาบเลือดปัจจัยมั่งมองเสียอาบเลือดถ้ามองเสียไปคู่สี่บ้านนะตาวายาบเลยผู้เธอตาบานบทเต่าจะจังอ่อยแต่แวกนาผู้ประกอบไปเต่ารู้แต่ต่ออังกฤษเต่าจะอบุญอบุญเอาเย็นเย็นตะปัจจัยกันเถอะเท่ไม่ต้องตาบเลยไม่ต้องบ่บ่บ่โดยจะเบโอเนียนไอติมกตาบานบ่บ่คลับบ่คลับเบิ้งเทียงเด้อคลับเท่บ่อะไรเทปเลยวิจังผมดึงเชือกไอ้หนึ่งเทียบซาปีกีปลาต่อให้ทนายประพุทธศาสนาเนื้อครุบวัดต่อห้องนิประมุ่ยเกศสร้างประดังวิเฮดักมุกเนื้อตึกขังก้าตรงนี้กูเอาชะมัดไอ้โดยมันได้บานจิตประดังวิเฮเติร์ทัวไปมุกเติร์ทุกโบอาญาเดินชูขึ้นเหนือดอกขนาดนึงเนี่ยกำคำเออกำคำ

0: ำยังไงสักเมียนขมาได้ขมาไทยแอนเลวหลังกาผุ่มเมียเจียนักการพุทธศาสนากลางตึกบะโอดับเตะเนื้อที่รัสเซียไปมุกหมดเลยบาเตอร์อีสานบาเตอร์อีเล็กบาเตอร์อีเชิงกลางอินทรีย์โดยเจียยงเนาะไอ้ขมาปักตั้งกับใบมุกเกิดเก่าที่พวกใดวันนั้นถุรีโอ้ยที่ปักตั้งกับแปลงกาเดินลุกพิจารณาประเด็นจะสมบัติพิจารณาทอดอดีโยโรอ้อยบางเคยจีบปุ๊บนุ๊กปากนุ๊กคือหลบใบตะแคร์เติร์กเก้าโอ้ยมาลอยโยนในนึ่งหมดดักตะเปรี้ยใบตะแคร์เติร์กเก้าตกเปรี้ยดุกมันนึกได้ดุกเมียนสักเมียนไรดุกมีปูเชยนะตะชวนไปตะพุ๊บนุ๊กบางมันตะเติร์กเก้าด้วยนั้นเติร์กเล็กรู้จักโยโยตาตึ๊ตอนนั้นยืนอาลูกซูนี่มันประตูได้ลูกทำไมทำไมถึงมุกเติร์กตาตึ๊ทำไมเงินตับตับเฮียนะลูกโคตรแจ้งประกันแบบแจ้งแบบติบราติอีตรงเงินตับปีก็หักมวยยีกันรู้บราบุกโคตรเพราะใครนะเบอร์รงจะตึงทั้งไงประมาณบนสองลอยออกว่าลูกจะทัวร์รงมาดาวทั้งไงจะบานบนสองแจ้งเราจะแบ่งมุกเติร์กคอยประหยัดเรียกติค้าเติร์กสุดบนบานบนเงี้ยที่ได้ถูกสุดใดบ้าได้จุ่มเนียมนึงว่าการแล้วทนอวดตรังตีเชื่อมเติร์กบงถนอมเกียร์อุจแกล้วในกาถนอมมันเธอโยมุกไม่ละเกิดต่อยปุ๊บแจ้งมารอถนอมเอาก็ปุ๊บแจ้งมารอถนอมสุดจุ่มชิ้นมกบาดถนอมวิ่งว่าอันมุกแจ้งใบตัวรอเรียกสายกะกะรับบ้านมาเจอกันอันนั้นโอ้ยจันเชียดกระเตยครับผมพาจันบ้าพาเชียดกระเตยลูกเนี่ยเยอะถูกแกะบ้านมุกหมดแล้วจิกเนี่ยนั่งอุ้มอยู่มวยลุกโลดบ้านแต่จิ้งนิดเดียวลุกโลดเงียนประเงียนกะไอ้บ้านมุกกะกะเชียดกะมึงชาวบ้านเราก็มันต้องรวมทั้งรวมนึกว่ามันจอมเราอาตมาเย็นยังไปทำดูนักสับไอ้ไม่ได้กลัวเลยอันนั้นหมอปีกับปีเนาะกับปีกับห้องกับปีเลยท่าเธอลงจะจังใจมาปนเนา
1: ะไม่บางตาเล็กก็เข้าได
0: ้พอคนนั้นก็เม็ดเมาต่อไปก็ตาโตจึงอันนั้นเวียตรงนั้นเหี้ยใส่บัดไอจึงคือถัดเราโยจึงเท่านั้นไอตะบงคือเท่าโยตะบงเท่านั้นตะบงนั้นคือกระบาดมาเยื่อเยื่อที่เยื่อหาตึกไอตาเท่ากับกระตึกมึงอ๋อจะบางไอ้จะโอ้งดีบกบาลเติมนั่งนะไอ้เล็กไอ้เล็กยังเอาไอ้เล็กมาพิจารณาเล็กจะไอ้เชื่อมาอันที่จะโดดเชื่อมเติมมาหายใจจนเติมมาแบบไรก็เอาตัวจะโอ้งอันที่บางสั่งมาโยกปนังดึงได้ทุกตุ๊กยังไงตุ๊กไอ้ก็ต้อง
1: คุณครับ
0: อันนี้จะเอาตุ่มล็อกสมผมชงอะไรตุ่มล็อกในโบราณมั่วแต่กันโยกปลุกตำลอกนู้บุญเมียนออกใบประเกตเขามาเครียดที่ตำลอกตำลอกนึงจะเราศาสนาแต่เครียดคลายเจ้าบุญเมียนตำลอกนึงจะตำลอกกับบอกเครียดกับบอกประเกตบุญเมียนตำลอกนั่งให้เมียนใบประเกตได้อย่างไรตีมวยตำลอกหลอกตำลอกนั่งเตาจะบักตำลอกนั่งเตาเบียดหลอกซ้อมร่มนะตำลอกมาก็ได้ยินเยอะใครปนังจ้าตำลอกตีตีเจียตำลอกย่างกระดาษเธอก็บังเจ้าบังแต่งานจะยิงจังเธอเธอจ้ะบังจังเธอกับเงี้ยขอบโกงไอ้เจ้าอันนี้เขาตำลอกกระดาษไอ้ตำลอกตีใบเจียตำลอกกระดาษตำลอกนั้นตัดลูกกันนะเอ็นกันนี่บังเจ้าที่เปียไปมึกโยกบอลที่ข้างหน้ามอโดยอัตมาตาลามดึกเมย์ท่านเนี่ยดึกเมย์ก็มาใช้ชกนะแต่ใส่สองนั่งละมองเทศในมองบ้านในเงาบ่ายร้องเงียนดำดำโก้ก็เงียนดำติดโก้ตักตักบ้านมองเทศสอบนมโยมั้งเราจะสลับข้างดำโก้ให้ใส่จะหายชูสลับเป็นหลอดนั่งมันชูเล็กขาดขาดผมนะใส่เดาลามคล้ายใส่สอบคล้ายได้ตามตามดอกเรียนวันนี้ตอบหัวจังโก้ยกจัดสบายบ้านเอาตาดำเจ้าดำหมาทำดำใส่ลวดพอเจ้าไปดำลวดก็เป็นน้ำมันประกันที่มันคนเจ้าใหญ่อันนี้คือเขาจำลวดมันหล่อเด้

0: มทานจะได้ตกจะได้ขอกเลี้ยตัดอารมณ์ในจัดเจนอนในจัดเจลูกเสือก็ฟ้องร้องน้องจัดไปจัดนั่นเดินมาแล้วเดินมามันบอกนั่งจังทางเลยนะแต่ทีมย้อนกัดระในนี้ปลายผักไอ้ผักกาโดยจะแปลงรถสำแดงทองมาจังรถถ้าจับโอกาสระในเมียนมากระในอันคือย้อนที่คือให้แต่แบบตาเลื่อนจิตปัญญาจะคบเกี่ยวกับโยนเนกเนกคือปัญญาเนาะเมียนมากระในคือให้แต่แบบตาเลื่อนเราเติมเกี่ยวเมียนเกี่ยวบ้านเนาะอันนี้กัดระในนี่คือเมียนย้อนที่บ้ากะเนี่ยเนยโยนุมอกอันปีกาละอันมาจำโยกกาละกบานโยกปัจจัยยุคมุมโตโยกเตจิหันนะเตจิตะละนะหาไอ้คนน้องมันเตจิน้องนี่จึงเรียบขอเชียบเทเทวิจิบาลัยบกูริมอกอันปีโรเนยจิตนั้นตรงกลางน้องจิตนั้นเจียน้องนะโรนี่วิจิน้องเตจิน้องตามจำสักละก็อินยะนุมโมปินาบานเราจึงเนี่ยไอ้อายะเนาะอันนั้นประจำประจัยปีชนประจัยตอนนอนนั้นยุบประจัยมาล้อมประจัยตอนอียะนี่จะกะในยะนั้นอันนี้ยะประจัยมาล้อมเทียนปลาทักเกาะใบขับกู้ขับได้ขู่เพื่อไว้มวยแต่กู้เถื่อไว้กิจอาชอบประเจกิจทำนี่มันแม่นจะกะในยะใกล้กับบักยังดีคือทำมันแม่นจะใกล้แต่ขย่อมเต่าเถื่อดีมันลุกเสกกรณียกิจมันก็กรณียกิจกรณียหายกรณียกาไอ้ก็ต้องรู้จังงั้นไอ้กรณีรู้ออกโยนอันสี่ปิบักเปล่านั่นลุกอันนั้นปิบักนั่นเนี่ยมันน่าสุขปิบักนั่นเปล่ารู้จิตนั่นกรณียกิจเปล่าเขาติดใจใจยังไงกรณียกิจเปล่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กู้ทุนรีตรองโทรกับว่าตกไปโทรกับว่าตักโทรนั่นคือทำเธอต้องเธอไว้ด้วยแล้วกู้รีตรองตกไปโทรกับว่าการยกจังแล้วกู้โทรแล้วตกไปโทรแล้วตรองโทรอันนี้บุกย้อนมันกัดฟังอันตัดมันนี่อย่างไรมันจะนะว่าเยื่อมันยังตอบแตกตื่นยังอาจจะเทบานกันนั้นเจตระนัยบักยมเจตระนัยบักยมปนดอนเจตระนัยจะเจอดังเดียนโยกินมกหรืออัดตัวหันนกบ้านกิจการชอบหันไก่ตุ้มแมนเจตระนัยไก่ได้บักยมดีอันนี้ดูคงจะล้อมกันแต่ดูจะล้อมนั่นดูดัง
1: You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto.AM
0: 1430 CHKT. ยืนสู้ทำมันลุกเตะเนี่ยครับยิ่งจุ่มจุ่มเนี่ยนั้นไปชอจุ่มจุ่มเงียนกายไปชอจุ่มจุ่มเงียนเงียนกายมันเอาไปสู้การนี่การนะนี่การไอการไว้หนึ่งการนะคือบ้านสุดได้ทำไมยืนจองท้าต่อยิ่งจะไปชดจนจนเมียนเรื่องไอ้หนึ่งการนั้นไปถ่ายเรื่องถ่ายแต่การนั้นสุดได้ว่าเอาโมจิเรื่องจะหายนึกคือจะเสียถักก้าแล้วนะทำไมจงก้าที่จะเสียอ่อนคลั่งนี่ครับบ่ายหัดการนี้ยืนตอนจะช่วยเจนจบหัดก่อนหัดก้าก่อนก้าแล้วนะนึกคือถอดบ่ายหัดถ่ายเรื่องนี้การนั้นแปลว่าให้ถ่ายเรื่องถ่ายตำนานเจ้าตาละจะเจนน้อง

0: sách xa thôi mà bác. Cả thứ, cả cháu, cả mơ. Ta ấy giống như cả đồ, ở giác con trở lắm mà nít. Mà chúng ta sẽ sẵn tế, mơ sầm bọc xin em, thì đa từ nay để châu môi chứ. Cho em tập rộng. Mấy con sọ sọ la mà lấy được lông nó cục loạt hết. Mình lấy con đấy con này rồi nó cực chỉ. Mình vừa. Nhưng mà vừa là nó. Bốn như thế đó.
1: Nó sẵn lo.
0: ก็ไปดำเลยนะก็จะต้องเอาเนาะนุ่มๆอาจารย์เด็กๆอืมเอาละครับจริงๆจากในนั้นที่ดำยืนเขาจะกลายเป็นกะในจะอับโยเนาะเจอกันเนี่ยทำการนั้นจะฝรั่งจะกลายทำให้ทำเจ็บอีกพวกที่เคยสอบต่อมาเองอับบานสลับการยืนยืนจังเคยสอบต่อไปคือต่างหมดอะไรนะไม่ใช่ยืนตัวเดียวไม่ได้ดีครับที่รักครับ

0: 他说我帮他抓你上回路
1: 是吧，这个就是几路是不够车的开车你几路我把他一天给你压的地
0: 哎你说他我叫我妈他不去他那车怎么我把他长长能的车我长得安怎么样他妈妈那车他妈车厉害我妈那车长得车好好一点车车车车车车车车车车车车แม่นี่ก็ทักแห่งวันเมาบ้านวันเมานี่มันมาเดชกับบ้านมาทางที่ตะโกนที่ใจยิ้มบ้านวันนั้นสมัยเป็นเป็นน้าได้ก็บอกกันนะเสียตอนหมอกันบ้านจะสักไงนั้นคือตกออกมาคือจริงตกฟ้าเลยคือจริงตกฟ้าที่สามมุ้ยบ้านนั้นมีใจตั้งแต่ที่เขาแอบเดินดูมันทำไมฉันนั่งดูได้มันเมียนมาดองมันคือเมียนมาดองโดยจะตายเร็วเนี่ยอุ้ยเวสเตนวัวปะเจงคะแนนมวยทาสลาที่ซาป่าเมามวยทาสลาเอ้ยเดิมที่จะยอดมาเต๋อไอ้ยอดเต๋อป่านั้นทางจะรับเพื่อเพื่อนเขาทำงานได้เก๋ก็ปลาตะตามอุ้ยเบี้ยสันอุ้ยเบี้ยสิเต็งเด้อเอาลูกเป็ดรังสลองไว้ปลาตะสันอันนั้นบอกเลยที่ทาสลาสลาทาวเวสังอังบุกรบกับบาเซนของอังเอาซาป่าเพื่ออะไรเต๋อที่ตรงที่เดียวไปร้องเจ็ดแต่ที่ซาฟังเมาเกิดเองแล้วก็คุ้ม
1: แล้วครับ
0: ที่เดียวคุยกันเล็กแฟนนั่งคุยซาเกาแล้วนะยังไปนั่งอยู่ฝั่งเหนือ

มาเย็นนี่ต้องนั่งร่างกายที่สภาวะทุกนั้นหรือต้องร่างกายก็ต้องร่างกายเอาเด็กอาทิตย์เลี้ยงเอาคุ้มมาเยอะคุ้มมาเยอะไปแต่รักเราดับไฟเราจางยิ่งจะช่วยพัฒนาเอาไอ้อันท่าอายาสมัยวิญญาณอายาสมัยเย็นที่จะมาเล่นต้องการกันถึงที่สวีกบาลทั้งหล่อนะที่ชุนตะลังก่อนเถอะต้องเลยกันนะที่ชุนตะลังเด็กแต่ไรมันถับเปลี่ยนหล่อนะถ้าไปมองไปกันนึกมองติดเจ้ารังกับชื่อมันเดือดแฝดตู้ทำอะไรจะตามเราได้เลยจึงตัดย่อกันนั่งมาย่อใจกันอายาสมัยมาว่าจานะอายาสมัยเมียเทียนตอนนี้ยังลบเมียเทียนเจ้าแล้วชูจอมตั้งเลยจนเทลบปัดลบเจ้าแล้วถ้าไปลังท้าเย็นได้เอาใจตั้งประดายฉันอุ้มแม่มาซึ่งก็ได้แม่ขบาวเวียนโลโกมันกินก็ได้ฟันตะเวนเอาใจตั้งไปนั้นมันทำมาปั้นทุกบาปนิดหน่อยก็มันทำนั้นเรื่องเป็นมันจับมาไอ้จะได้เจอในเกี่ยมไอ้ทำมุกดีหวังดีนู้นแต่นั้นเด็กสาวเย็นสะเต้ไอ้จะไรเงี้ยก็ด่างรอขมายรอขมายอันเด้อมีปรังคิดเรื่องนั้นปลาใครนาประมาณนี้หมดอะไรเรื่องรักเรื่องรักเป็นเกี่ยวตัวถังรักปรังถังนั้นถังเวทีเวทีเต็มโต๊ะบอกว่ารักเจ็บเรื่องรักแต่เจ็บหายสลายโอ้น้องถึงจะสลายเต็มโต๊ะนะคุณเราเคยยืดอกตัวชูรักสองเนาะก็ทำน่ะเลยก็พูดก็ทำไหมเมื่อตัวทำงานทำงานมันจะบอกยกนะพูดนี่เปลี่ยนนะมันตอนการชนะกรรมการวัดพอดีอัตมามนต์ไหนพูดวางมนต์ลูกใส่สมบัติวงศ์เทพมนต์ลูกจากท่านจะเป็นหนักมาเลยสองมาแล้วพอมาช่วยช่วยตัวเรียวเราตั้งบ้านอายะในเดือนอายะเปลี่ยนสองสตรีมาเลยอายุสามนาบเติมกินเนี้ยเติมกินเนี้ยสามารถจะเทตตอกปลาอัดจะเอาเหมือนกันนะโดยเตะเจาะให้มันเทียบโต๊ะปลาจะเทียบเลื้อยผมทำเตะเจาะเติมจะเตะจูเตะจูเทียบเวียนเทียบอาเป้าเทียบเทียบเทียบมันเอาหาปักเทียบเตะเจาะเทียบเวียนเทียบเทียบเอาปลาอัดจะเอาต้องมาหยอกมาเล่นบุกแล้วเติมจะอายุมาเยอะเยี่ยนอายุมาเยี่ยนอายุมาเยี่ยนก็มันดีรู้บ้านจะทำงานนักดาวสองเซตอายัดก็สองเซตเป็นเงินสอนเป็นนุ่นอายัดนั่นทำไปก็จบไม่ไปใจเนาะจะปิดไม้เนาะมาเยี่ยนเนาะสองก็อายัดให้ไม้จะอายัดสมัยเด็กสรุปมาพอเยี่ยนนะมันสลับดับสองเนาะก็จะอายัดสมัยเยี่ยนโยต้องอ่านอายะสมัยยะเยียนโยต้องอ่านอายะสมัยจะตัดไฟสักอันหนึ่งแก้เอาเนี่ยถ้าเราได้ขายโยไปหน่อยนะไปเอาแต่รถเลยเก็บไปก่อนนะไปต่ออ่านวัดนี่ถ้าอ่านนี่ติดไฟเกี่ยวกับข้าวใบดักอัศร์นะคอยจำเกลียงคอยเกี่ยวกับเกี่ยวกับยงเกี่ยวกับนิดาเมื่อถึงนั้นที่เนี่ยมีที่เนี่ยไอ้สักขายโยขายโยอีกไม่ต้องบอกว่าจะวนอันนั้นอาจจะไม่ได้ต้องมองผ่านอยู่มันไอ้ตอนเราต้องการพาละวันรวมไม่เนี่ยก็จะเรียกเสียอายักษ์มาเยี่ยนนั้นแม่เธอมันเคยจำเจ็บบอกเขาเป็นหนึ่งปลายจำได้ถึงระดับตกสักหันสักตั้งปีจำได้ไอ้ท่านเรียกเสียอายักษ์มาเรียกเสียอายักษ์มาเยี่ยนอะไรเรียกอายักษ์มาเยี่ยนมีเติมวัดนะมันไปจะลายโคลกินทาลายโคลไม่นะกินทะเลโคลวิแอนจะกินยาลายโคลวิ่งเลยได้แทนโคลที่หักหักหักหักเคยเพิ่มเจ็บตัวเพิ่มมันเจ็บง้อมันเจ็บเยอะกับเพื่อนมันเยอะทำงานเยอะต้องเดินไปตัวอ่อนดูทำบ้างนะมาก็เยอะตกซ้อมเลยตกใส่ตกเพื่อนกันนะเราต้องโคตรเทียบซาเทียบบ้านที่เป็นการจะนักกรรมการวัดปทรนั้นจะเอาไปจุ่มเนี่ยจะนักปรังเนี่ยมาเลยช่องซัดเอาไม่เรียวแล้วเรียวมันจะ

ไปทาตามเถอะวิกยะวันหรืออันวิกก็ชวนบัดขอก็ต้องรู้วิกยะวันวิกยะวันมันอันวิกยะวิกัยแล้ววิกัยอ่อนดักตามสาตอลุกนุ่งในชั้นวิกัยนึกข้างในของฟ้าความฟ้าเนี่ยนะโม่เนี่ยลบเลอะลบตับลบลบมันมาเซ่แล้วมาเซ่มวยแล้วจะเซ่อุปายฟอลอุปายะตะวะอุปายะตุ๊กตะเจ๊อาตาตะกลุ่มคืนอุปายะอุปายะเทตาเทอุปายะเนี่ยอุปายะเนี่ยอุปายะก็บ้านก็ปลายทางก็ทางกะลักนั้นปลายทางจุดไหนจุดนัดแล้วตลอดไปเรื่องอ่านเข้าอุบายกอลอุปลักษณ์ขัดจะอ่านอุบายกอลอุปลักษณ์ขัดจะต้องยืนมองเรือทองไหนอุบายกอลอุปลักษณ์ขัดเรื่องอะไรอุปลักษณ์แต่ความรู้นี่นั่นเด็กชาวตะปมกลางเสียฟาเทียมผมฟังมุมนี้เราแล้วเอ็งชวนแต่ทำไมรักเจ้าของฟังของสุดเจ้าสองข้างเป็นจะต้องเทียนะต้องข้าวะเป็นจะต้องเทียนุ่นทำไมตาลังดูจับเงี้ยจับเงี้ยสลับเงี้ยจับตุ้มโคนชาวบุญยมเยอะเยอะก็เอากับกับกับเงาะทันยังเอ้ยขวักจังอายุแปดสับเทียนเราเอ้ยขวักตุ้มชิโร่ถึงไม่ขาดมุมนี้แต่สลับกับยมกับสอบไอ้งอนนี่ก็จะเป็นเรื่องยากจับขาทุกบนเทียนก็เตือนแล้วมีนสลับจังอย่างเอ้ยคือไม่ส่องเทียนเตี้ยมแต่ต้องเรียนจังเจาะจังแล้วปัดบริบาลขัดเนื้อตาแดงต้องเอาละสิจักตาแดงที่กำหนดคือโยบายนั่นคือเราเคยน้อยหลอกบิดนั่นน่ะโยบายนั่นนะในตัดติดโพลิติกนั่นคือเราเคยน้อยที่กำหนดตาทั่วใจที่กำลังขัดเท้าคุยกันนี่จะเอาอุปลักษณ์ไปจับเฮ้ยยืนสำคัญออกตัดแค่ยืนตัดอุปอุปลักษณ์อุปลักษณ์แสดงบางนะต่ออุปบลักษณ์บางคนจะยืนร้องเรียนมองไปเองบางทียืนต้องเปลี่ยน

อริจิเทียนนี้บอกไม่อาเนจจะอุบบอริจิเทียนนี้โอ้ยต่อไปจะอ่านอุบบงอุบบงเมืองอุบบงตอนนั้นไปอ่านมันจะริจิเทียนนี้มุ่ยบอกไรจิบัวเนาะไปเยอะนักมาเตอร์นักมาเตอร์นี่วัดสปาร์ตี้เนี่ยต่อขมามาแกงในมุกเฮียจะคงชีพเอามาบ่งซาจานเพื่อจะไปอุบัติธรรมเยอะพอลูกคู่ฟังนะตัวนี้อันธมาเตาติดนำมาความมโนสร้างบวกพร้อมตัดเศษแล้วเอาตรงมือวัดนั่งมือบอลนะตอนไอ้โจรมือสอบธรรมะมาดูนั่งลุกชูทางอาสอไออันธมาตาสอบขณะขณะโบราณขณะช่วงโบราณท่านคุณโยกไปนามะอันธมาชูทางจะคนเอามาจากไหนลูกให้โยกไปนามะเราข้าวติดตัวมือของทุกองค์แสบแล้วว่ามันจะกับมือมือจังด้อสอบร้านสอบจวงนุ้งลูกค้าเป็นเยอะไปเองแต่ตอนนี้มีที่ใดนะมีที่สลายตอนนักมาการรักงานเปรี้ยวผมจะช่วยลงในสำนักวางคุมไอ้เงินสักในนี้ถลักตอนนั้นใดๆคุมไว้ยังไปเบรกเป็นมาลงนั้นควายลงนั้นที่ในแต่ช่วงนั้นที่ดึงมาเจอสายไอ้สมองไอ้สมาเมื่อบางหรือว่าบัดสายครับถ่ายท้าบางลูกค้ามาลูกค้าจริงแล้วลูกค้าจะเสียแต่ก่อนนี้ที่นี่เป็นของเขมรเขมรเขาทิ้งเสียเขาอันว่าใครดึงไม่ใครดึงแล้วเขาก็เลยไปอยู่ทางโน้นไปทางนครวัดคอยติดใจครับ

0: มาเลยมาติดดาวเอาแม่ติดจอลูกในนุ่งส่งเงินที่เจ็ดเดียวมันเอาเดียวเดียวยังจันทร์ที่ลูกลูกค้าทุนลูกอ๋อได้ยินว่าทำไมแม่น้อยลูกชายยังลูกปากมูลไอ้ทำไมเอาไปมูลไปทำไมกันท่านเราบอลอุปละเรียกเทียนนี้เดียวเราบอลเรียกเทียนนี้เกี่ยวกรุงไปดาวแค่ไอ้กบไทยยังเราบอลลูกตะตะลึกให้ยังหลุดจังบอกแกนะได้ยินว่าปากสั่นเมียนกับแฟนเมียนไอ้หลุดจังนะโบราณเอาชนะท้าฮะผมบอกทำไมกวนทำไมหาเมืองอาบุญบอกนะอาบุญหาเมืองเตี้ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยหาอุบลอุบลนราธิปานี
1: เมืองอุบลรา
0: ชเมืองอุบลเมืองเอกรมเมืองเอกรมจะเคลียร์คลายรู้นั่นหรือยังมันประกันท่านนี่เพื่อสร้างนาก็เยอะไม่เร็วเราเคยคนเยอะมันบักบังซับบางเด็กยุงปลาตกหายขนมโลกจำนู่นตกใบเพื่อสร้างนาเพียรนาแต่ยังนึกคิดเนื้อหุ่นฟางแต่งฟางเอาจับบอกเราสนใจสนดาวเอาวิทยาศาสตร์นั่นนะเรียนสับในเรียนจำสมัยพลังพลังวิทยาศาสตร์เอาอีกอย่างสิ่งมีอย่างเดียววิธีนี้ตอนยังกายมาเต้นนะดูยังนิดยังนุกเองไอ้ตัวไปนะมึงรู้เงินต่อหาตาเกิดไม่ยังไปนะมึงก็ไปเต้น
1: ตุ้งกงหลับตาลุกเกิดตาเห็นยิ้มที่ตาจิตหลับตาจูงสอบยิ้มขึ้นตาหลับในจิตทางยืดยิ้มดีดีเกิดขึ้นดีขึ้นตาบันทึกตามที่คุณจะเก็บในตอนที่ถ้าไปก็ได้ยุ่งจมว่าตายไปบอกที่ชวนอ่ะวิ่งไปยังคลีนก็เป็นรักให้ว่าประธานที่มันติดตุ้งไปตาม
0: อันนี้ก็ได้ยังยิ่งเพราะนั้นยิ่งเรานั่นลูกถึงประธานยังไงบ้านอย่างนั้นได้จับกันให้หมดทุกการนี้แล้วก็เราติดตรงสมบัติอนามิตมาไปทำคำนาลาเทศกับพวกเองเนี่ยไอ้แม่ดูจากนั้นเองเจ๊อันตรายก็มันเอาไปได้มันเป็นขับเคี้ยวตามมอบอันจะตามหายจะเปลี่ยนลูกค้าแน่ใส่รูปตั้งกีรติมาจากไหนเนียมแม่กุ๊กตั้งแม่กีรติรูปเรียงตายยืนต้องอักเนียตอกตอกมนุษย์ต้องเอาละตายจะจับตายมีเกลือตายจะบาดเจ็บอย่างนั้นเนียมมากุ๊กตั้งแม่กีรติไอ้เต้ทั้งหมดยังไม่เชื่อได้ยินตุ๊กไอ้เจ้ามันจะสลับอาจจะเรียดได้บัตรฟ้าต้องจะเป็นเอาโรจังติดคืนยังคืนหนาต้องยืมคราบล้างสิบลูกเนี่ยนั้นมองยังจะไอ้ยังทางนึงด้วยแล้วเขาตอนจะเจอรัฐบาลเขาไม่ยากการเย็นนะมีเย็นติงนิติงลูกติดจำเนียมจำตับไอ้ไอ้คนจ้าวเจ้าที่ผมบอกมันเย็นจะไอ้เงินรถเต็มรถบัตรแล้วว่าอัดแก่เวลาทำงานเราจะคำนึงสู้จับตุ้มต้องลุกยืดเอาชนะความเราจะคำนึงเรื่องตะโกนานะระหารักเรื่องเนี้ยรวมระมัดระวังป้องดุ้งอาจจะจำเจอนะจำตอนจับจับได้เลยมือเจ็บจานเกี่ยงเกยที่ความคือมาตะเสาตะเสานี้ก็โน้ตพูดได้วัดที่ความทางใจจำได้มาคงจะตีเนื้อกันก็จะสักลูกรุ่งหายดีที่ต้องอ่อนการรวมเราเก่าคงจะจนเนื้อก็เป็นจนหายก็ต้องการให้ก็จะเป็นเด็กต่างมันอยู่เยอะแล้วตอนกำหนดคงเท่าตาไปทิ้งลูกหนึ่งแล้วสำหรับตัวที่วันลูกแก่ดวงนึงที่ทำแบบหาอุดังนั้นมันแม่นอุดตั้งแก่มันเต้โมไปจับดวงอันเด็กเก่งลูกแกงจะเก็บขัดตำเย็นโคงไปนะตัดมดเก็บซองเองดูจุดโคงเงี้ยหย่อนราวในตะปางเลี้ยงเองนะโคงตัดตำเย็นเจียวเนี่ยตำเย็นจะเก็บแอบเก็บเท่านั้น
1: สำหรับโคง